0: ចេតនៅក្នុងព្រៃទៅតាមភ្នំដងរ៉ៃភ្នំអីនឹងរហូតរាប់ខែលោកប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះត្មមតាដាច់ចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកប្រាំងវិញនោះគេថាតាមមានស្អីក៏ចេះតែនេះដែរបាទមានស្អីឲ្យតាមមានចេះតែតាទទួលទានឲ្យតារួចអញ្ចឹងណាចាបាទហើយដល់អាពេលចូលដល់នៃថៃត្បូង
1: ដល់យើងមិនមិននាំនេះទៅតែមានកំភ្លើងទៅគ្រប់គ្នាកំភ្លើងបាត់តែបោះខ្ញុំមេដែលសារខ្ញុំលេចទឹកមករួចនឹងមានកំភ្លើងស្ពាយទៅគ្រប់គ្នាហើយចៅធានថៃគេមិននិយាយទេដល់គេប្រមូលកំភ្លើងនឹងគោមកកំភ្លើងគោគេឆែកខ្លួនយើងរលបោះទៀតអូយើងទៅយើងមានមាសយើងមានអីទៅដើមតាមខ្លួននឹងវាប្រមូលយកអស់ហើយវាឲ្យលុយដែរមកតឹងអីឲ្យ
0: มารอยอ้ายหาซับเองจังจังกำลังยังมีปีหน้ามาเอ๋เกณฑ์เนี่ยเต้าเกณฑ์มีนะอ๋อพวกได้รถตามอยู่บ่อยเยอะนั่งจ้ามีสัตว์ระบาดคลาสเต้าดอกมีโรบานคลาสมีมันใช้ตั้งออกเนี่ยใช่ใช่โรขย่อมโจดอนคลองใหญ่ตะบงสมัยจะเปรียบใบก็มีดอกเลยจะเปรียบย่อมนั่งวิสะอาดตะบงตรงย่อมคำเอาไอ้มา ไอ้สเปรย์นั่งเมียนตะมวยนั่งไอ้สะอาดเป็นสลายเนี่ยการสเปรย์อุ้ยไอ้แกนั่งเป็นเมียนอะไรเมียนจะสะอาดไม่ที่ยันไทยไปเคยมีมีดอกโยมอ่ะยังกระปุกยำใบนั่งยำดอกละจังไปอัดสเปรย์โฮบละโฮบมึงตัดไปนั่งเถอะเขาเป็นยังไงจะบอกกลุ่ม
1: แล้วยังโจลแต่ดอลแดลบองบานอ่ะโอนใช้บานเรียบกาปีปีแปดสิบปีเรียบกาปีแปดสิบปีนั้นดอลนับไปเรียบกาแปดสิบปีนั้นเราขนมจมรุ่มนั้นละโหแต่ดอลยังกาแปดปีดอลแปดปีจงฉน้ำไทยดับ
0: ใครดับปีกิดดักมาเอาข่าวดังมันเอาข่าวดังใช่มันเอาข่าวดังนั้นประมาณชั้นน้ำบานมาบานมันเอาไปเตะนิวซีแลนด์มันมาดอกข่าวสปีใช่ตาปะโอนใส่ไอเรียบรอบปีประวัตินอกน้องข่าวดังนั้นยังไม่ได้ตาโนเปลน้องปะโอนเบียนระบอบตรำเตาหรืออัด
1: ยำเมียนแต่กว่ากี่เอาอิงกอมาตัดกี่ใจตัดกี่บอลตัดใจเคลียร์
2: อ๋อปีไปสปีนั้นยังโจลข้าวดังนั้นยังเมียนแก่ใจเมียนบ่อบ่ายอย่างนี้ยำเรื่องใจอาการนมเนื้อไอ้หนูนมเนื้อไอ้ไงนาขี้ใจอาติคอกระปงบ่ากระปงใครต้องยังบานมันเนื้อไอ้ยันน้ำมวยบ่ากระปงเว้นกี่เอาตัดกัดใจจมูกเก๋
0: ปลาทูนั่งกิจใจตามทั้งตามมันเนี่ยไอ้นะอะไรยี่บ้าจริงเกี้ยไตรคอให้โยตะกันไปตั้งปองจังโยตะกี้ยังกลัวหายตั้งยังใจกันเนี่ยยังไงให้บานหม้อโยมาเธอบกมาเสากอยังนั่งเธอประหัตเตาบานตกซีเตาปีไงใบไงรอมกิจใจเตียดให้มาตึกกิจใจมาดองกาลเดล
1: อ่า
0: ปอนไซนเอาข้าวดังเดาข้าวดังนั้นตามเมียนเมียนโกนไหนเนาะตอนเมียนเลยจำเราหนึ่งบานมาฉน้ำนอมาเมียนโกนบานสามเมียนโกนจ้าจำกาหอยกาแปดปีเราแปดบุญมันโกนมวย
1: แปดบุญมันโกนมวยจ้าแปดบุญเราหมดเราอยู่สลันไหนบานเมียนโกน
0: แปดบุญหมดได้แปดบุญสอรี่สมโตสมโตสมโตจังกาเดาเดาจุบรมน้องมีโกนประมาณใดโกนย้อมกาเดาข้าวดังตั้งบุญข้าวตั้งบุญจ้าจ้าอเมริกาเดาไหนอเมริกาข้าวดังเลยข้าวดังได้จ้าอเมริกาโอเคอเมริกาตีปีตีปีโอเคจังบ้านในทางกาเดาปอนไซน์นครน้องข้าวดังนั้นจีบเพียบมันจีบบ่าเด้
1: ก็หอบอัดกรุบได้กาหอยนั่งเรื่องมาดาคางดังเวียบบานนั่งปัจจัยปัจจัยเธอกาบานติงตัวอิงไอ้ก็ยังบางมาหอบอัดกรุบได้

0: ออก
1: มีละออก
0: อ่ะลอกอ่ะลอกมา
1: ออกก้นมาส้มออกก้น
0: มาออกก้น
1: มาส้มออกก้นชราญ
0: อย่าออก
1: มาจังออกก้นได้บ่ได้บาดเลียบเลียบาดบาด
2: เตรียมพร้อมสักสบายทั้งอักคี
1: ออกก้นได้บาดพอดอลนู่ชีวประวัติหนึ่งกาฉลองกัดในสมัยขมายกับหอมหรือก็มุนสมัยขมายกับหอมให้นั่งมาดอลทั้งไงนี่เตียดนะบาสมออกกุญชรานบาออกกุญชรานจุกนี่
0: บาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกกุญชรานบาออกก

บ่าบ่าการพิธีบทสัมภาษณ์บานบรรจบแต่ให้หนังสัปดาห์ก็ส่งใจดำหนังบทสัมภาษณ์ต่อติดโดยลูกยายสำหรับขัดนะบ่าให้บ่าให้คอมพลีทบ่งโอนเชียวสเตได้เมียนรู้จิตช่วยชุบชันพิซาบ่งโอนกระมองตามเบเกอรี่ผู้จีนทานเนเนียจิโฮไฮต่อบอกบ่าให้บ่งโอนจังกระมังหรือก็ชิวดักตามสอบเนี่ยนี่หรือก็เธอมาอบหาจีเลกันนะน้องพี่ไอ้กิจุนครูซาญำไปวิเคนบาดสักปละเครื่องปละสักไอ้บาดโยตัดดับเรียบเดินเต้ากูช่างปิศาณชาปลายชาสไปไปกระดอบหรือก็ลุกไหลนั่งก็เต่าได้เครื่องสาเต้มีรูจิตช่วยชงบได้ผลิตได้ลูกกรมหุ่นลิมิติดสาติลิมิติดบรรลุชักระได้เมียนเลยตูซับส้มมาไปมวยปีหกสับดับหกสับบาทส้มออกคนอาชีพลำดับลำดอยต่อแต่นิคยมส้มนักจันนู่บัดจมเลี้ยงหรือบรรลุชายเวรยุทธ์โหดดอมเอากรรมปฏิบัญชาบาทให้ส้มออกคนมองโอนนึกาเปรียดดอมเมียนลำดับยกจิตตุสักดับขยมนิยีโหหายมกส้มอันเมตตาอัศสลายโดยสามมองเมากันละผมจะแต่ลึกตึกจัดวิเยตาดำใบเอาเวกรรมปฏิบัติจับแล้วลูกประเทศก็มันมีมีกระกาบจอกรุ่นบัดดังกี่ลูกไงนาไงในหมอกแต่เราปุกอดหนึ่งกรมกลางก็ปุ่งแต่ทัวเสวากรรมดำใบสำรวจวีซ่าดำใบเอาดาราจุ่มเรียนนั้นประกันปริจีนัดจะในอูเตรุโนไวสลองยริสมได้ยังขนมเป้ฉับในบาทยังน้องสมจะบัดลูกชายเวรยุทธ์เราดำมากรรมปฏิจับแต่มาลองบาทสมเอาคนหนึ่งสมจะมีเบี้ยสกับพิบละอ่อบาท